สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นโมคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องซูมิยากิโชจะหรือเศรษฐีเผาถ่านดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าไอซาเรเตะบาคาริอิรุโตะหรือหากมัวแต่ถูกรักอยู่ฝ่ายเดียวโดยอินโนเอะโยซุยขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมูคาชิบานาชิครับ
1: นิทานญี่ปุ่นมูคาชิบานาชิวันนี้ขอเสนอนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาในท้องถิ่นต่างๆของญี่ปุ่นชื่อซูมิยากิโจจะหรือเศรษฐีเผาถ่านค่ะเนื้อหาของนิทานเรื่องนี้แตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละท้องถิ่นและในวันนี้ขอเชิญฟังซูมิยากิโจจะหรือเศรษฐีเผาถ่านที่เล่าสู่กันฟังในจังหวัดนีงาตะทางฝั่งทะเลญี่ปุ่นค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสาวแสนสวยแต่ถึงแม้จะอายุ20ปีแล้วก็ยังไม่มีใครรับนางไปเป็นคู่ครองอยู่มาวันหนึ่งพระรูปหนึ่งมาบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีเศรษฐีและเมียเป็นห่วงอนาคตของลูกสาวจึงปรึกษากับพระพระบอกเศรษฐีว่า
2: หญิงสาวคนนี้ดวงชะตากำหนดไว้แล้วว่าจะได้แต่งงานกับคนเผาถ่านชื่อทาโซอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโอนาเบะในป่าลึกบนภูเขาแต่ก็เป็นเพราะว่าอยู่ไกลกันมากขนาดนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เลยไม่มีใครมาเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้เท่านั้นเอง
1: หญิงสาวได้ยินดังนั้นก็อยากจะลองไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นดูสักทีแต่เศรษฐีและเมียก็กังวลใจเหลือเกินที่จะปล่อยให้ลูกสาวเดินทางไปไกลโพ้นเช่นนั้นตามลำพังพระจึงเอ่ยขึ้นว่า
2: ถ้าอยากจะไปให้ได้ก็จงเอาเครื่องรางของขลังนี้ติดตัวไปก็แล้วกัน
1: ว่าแล้วพระก็มอบเครื่องรางของขลังให้แก่ลูกสาวเศรษฐีส่วนเศรษฐีก็ให้ทองก้อนเท่าปลายนิ้วแก่ลูกสาวแล้วก็บอกว่า
2: จงเอาติดตัวไปใช้ในยามจำเป็นนะ
1: และแล้วหญิงสาวก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านในป่าลึกบนภูเขาหญิงสาวเดินทางรอนแรมขึ้นเขาเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆพอเดินลึกเข้าไปจนดูเหมือนว่าข้างหน้านั้นจะไม่มีบ้านเรือนอยู่อีกเธอก็เห็นชาย3คนนั่งอยู่ที่ริมทางหญิงสาวเข้าไปถามว่าพวกท่านรู้จักชายชื่อทาโซที่หมู่บ้านโอนาเบะบ้างไหมชายทั้ง3ก็บอกนางว่าชายชื่อทาโซอยู่ที่บ้านหลังโน้นพอนางไปที่บ้านหลังนั้นผู้ชายหน้าดำคนหนึ่งก็แบกถ่านใส่หลังเดินลงเขามาพอดีหญิงสาวจึงถามว่าท่านคือทาโซใช่ไหมตอนนี้มืดแล้วข้าไม่มีที่ไปขอพักค้างคืนที่นี่สักคืนเถอะนะพอได้ยินคำขอชายคนนั้นก็บอกว่า
2: อะไรกันข้าจะให้หญิงงามอย่างเจ้าอ่ะมาพักค้างคืนได้ยังไงบ้านช่องก็สกก็ปรกไม่มีอะไรให้เจ้ากินด้วย
1: ข้าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นน่ะขอเพียงที่พักค้างคืนก็พอแล้วในที่สุดชายผู้นั้นก็ยอมให้หญิงสาวพักค้างคืนระหว่างที่นั่งคุยกันพลางกินเกาลัดกับข้าวฟ่างปั้นก้อนอยู่นั้นหญิงสาวก็ถามขึ้นว่าทาโซพี่อ่ะมีใครที่หมายปองว่าจะได้มาเป็นคู่ครองแล้วยัง
2: คนอย่างข้านะไม่มีใครเขาอยากมาเป็นเมียหรอก
1: ถ้างั้นน่ะก็รับฉันเป็นคู่ครองก็แล้วกันนะ
2: หญิงงามอย่างเจ้าอ่ะนะจะมาอยู่อย่างนี้กับคนอย่างข้าได้ยังไง
1: ได้สิช่วยรับข้าเป็นเมียด้วยเถอะเมื่อหญิงสาวยืนกรานเช่นนั้นชายผู้นั้นก็ตกลงใจรับนางเป็นเมีย

0: ช้าวันรุ่งขึ้นชายผู้นั้นแบกถ่านใส่หลังแล้วก็บอกกับนางว่า
1: เอาละเดี๋ยวข้าจะไปที่หมู่บ้านเอาถ่านไปแลกข้าวมาไว้กินนะ
0: หญิงสาวยื่นทองก้อนเล็กเท่าปลายนิ้วให้แล้วก็บอกว่าพี่ช่วยเอาเนี่ยไปแลกข้าวมาด้วยนะ
1: เอ๋จะมีใครยอมแลกข้าวกับของอย่างนี้ด้วยหรอ
0: ทาโซรับก้อนทองมาดูด้วยความสงสัยก่อนออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านไม่นานทาโซก็กลับมาบ้านหญิงสาวถามขึ้นทันทีว่าพี่ก้อนทองที่ข้าให้ไปอะแลกเป็นข้าวมาได้หรือเปล่า
1: เออแลกได้หินก้อนแค่นั้นน่ะแลกเป็นข้าวได้มากกว่าฐานของข้าซะอีกข้าก็แปลกใจจริงๆนะไม่นึกเลยว่าก้อนหินอย่างนั้นน่ะเอาไปแลกข้าวได้ด้วยเองไปดูที่เผาฐานของข้าสิมีก้อนหินอย่างนั้นน่ะอยู่เกลื่อนกลาดเต็มไปหมดทีเดียว
0: หญิงสาวตกตะลึงแล้วก็บอกว่างั้นพรุ่งนี้พี่ช่วยพาข้าไปดูหน่อยสิวันรุ่งขึ้นทาโซก็พาหญิงสาวไปที่กระท่อมเผาถ่านแต่ก็อย่างที่บอกที่นั่นเป็นแหล่งแร่ทองคำก้อนทองคำเกลื่อนกลาดส่องประกายระยิบระยับและจากนั้นมาทั้งสองก็ร่ำรวยขึ้นเป็นเศรษฐีเหมืองทองคำส่วนทาโซเองนั้นพอล้างหน้าล้างตาล้างคราบผงถ่านดำๆออกไปก็กลายเป็นชายที่หล่อเหลาเอาการทีเดียวเรื่องราวของซูมิยากิโชจะหรือเศรษฐีเผาถ่านก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: เรื่องเศรษฐีเผาถ่านเป็นนิทานที่ฟังแล้วอบอุ่นใจดีนะครับที่น่าสนใจก็คือทาโซคนเผาถ่านเนี่ยอยู่กับทองคำแท้ๆกลับไม่รู้เลยว่าก้อนทองที่มีอยู่เกลื่อนกลาดรอบๆเตาเผาถ่านของเขานั้นเป็นของมีค่านะครับ
1: ใช่ค่ะจนกระทั่งลูกสาวเศรษฐีที่รู้คุณค่าของทองคำดีมาพบเข้าเรื่องจึงลงเอยด้วยความสุขไม่งั้นก็คงเผาถ่านท่ามกลางทองคำอยู่ต่อไปอย่างนั้นแหละค่ะ
0: ครับดูเหมือนว่านิทานเรื่องนี้อยากจะบอกว่าบางทีสิ่งที่มีค่าจริงๆก็อยู่ใกล้ตัวเรานี่เองนะครับเพียงแต่เราไม่ทันสังเกตเท่านั้น
1: จริงค่ะลูกสาวเศรษฐีนะคะเชื่อในคำทำนายของพระเรื่องเนื้อคู่ถึงกับกล้าเดินทางเข้าไปในป่าลึกบนภูเขาคนเดียวเลยน่านับถือความมุ่งมั่นของนาง

0: จริงๆเลยค่ะ
1: นิทานเรื่องซูมิยากิโชจะหรือว่าเศรษฐีเผาถ่านนี้นะครับก็มีเล่าสืบต่อกันมาในท้องถิ่นต่างๆทั่วญี่ปุ่นแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเนื้อเรื่องต่างกันไปเล็กน้อยที่ได้ฟังกันวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่ากันในจังหวัดนิกาตะนะครับนิกาตะกับทองคำเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งครับเหมืองทองซาโดะที่มีชื่อเสียงของนิกาตะในอดีตก็เคยเป็นหนึ่งในเหมืองทองที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะครับและก็เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกเมื่อปี2024ที่ผ่านมาด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นภูเขาทองคำในนิทานก็อาจไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยทีเดียวนะคะเพราะดินแดนแถบนั้นก็เคยผลิตทองคำได้จริง
1: ๆครับส่วนทานไม้หรือว่าซูมิก็เป็นสินค้าสำคัญของหมู่บ้านบนภูเขาในญี่ปุ่นสมัยก่อนนะครับใช้ทั้งหุงต้มให้ความอบอุ่นจนถึงทุกวันนี้ถ่านคุณภาพดีนะครับอย่างบินโชตันก็ยังเป็นที่นิยมในการย่างอาหารด้วยครับ
0: ซูมิยากิโชจะหรือเศรษฐีเผาถ่านเป็นนิทานที่แฝงความมุ่งมั่นความมีน้ำใจและคุณค่าที่ฟังแล้วอบอุ่นใจมากค่ะโตชันโนทามินารายาโคระ
2: お母ちゃんのためならいやこらさい

ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าโยยโทมาเกะนะอุตะหรือบทเพลงของกรรมกรโดมิวะอากิฮิโร่ขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวในวันจันทร์ที่24สิงหาคมอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นโดยบางพื้นที่อุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสตั้งแต่ช่วงเช้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าสภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่เนื่องจากระบบความกดอากาศสูงปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพื้นที่ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อเดือนที่แล้วในจังหวัดคุมาโมโตะกำลังเผชิญอากาศร้อนจัดเช่นกันเมื่อเวลา 14:00 นของวันจันทร์ที่24อุณหภูมิสูงถึง 37.6 องศาเซลเซียสในเมืองโคซะและ 37.4 องศาเซลเซียสในเมืองยัตสึชิโร่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึงระดับอันตรายในพื้นที่วงกว้างในช่วงบ่ายจนถึงเวลา 14:00 นอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ 39.3 องศาเซลเซียสในเมืองโอซึและ 38.6 องศาเซลเซียสในเมืองเกียวโตจังหวัดเกียวโตมีการประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกใน31จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันโตจนถึงจังหวัดโอกินาวาตำรวจในจังหวัดโทจิงิทางเหนือของกรุงโตเกียวสันนิษฐานว่าความผิดพลาดหลายประการอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตที่สถานีรถไฟสายนิโกของบริษัทรถไฟโทบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมคนงานชาย4คนถูกรถไฟด่วนชนและเสียชีวิตขณะกำลังฉีดพ่นยาฆ่าวัชพืชตามรางรถไฟที่สถานีชินคานุมะในเมืองคานุมะเมื่อวันอาทิตย์ที่23ตำรวจได้เข้าตรวจค้นสำนักงานของบริษัทโทบุเคนเซจึซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทรถไฟโทบุเนื่องจากต้องสงสัยว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพจนมีผู้เสียชีวิตบริษัทโทบุเคนเซจึได้รับสัญญาจ้างจากบริษัทแม่ให้กำจัดวัชพืชตามรางรถไฟเจ้าหน้าที่บริษัทรถไฟโทบุกล่าวว่าในวันนั้นมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง2คนอยู่ในบริเวณใกล้สถานีเพื่อดูแลความปลอดภัยของคนงานที่ทำงานอยู่ตามรางรถไฟผู้สังเกตการคนแรกมีหน้าที่ตรวจดูว่ามีรถไฟกำลังเข้ามาหรือไม่และแจ้งให้ผู้สังเกตการคนที่2ทราบเมื่อรถไฟมาถึงผู้สังเกตการคนที่2นี้เป็นผู้ที่ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนงานย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่รถไฟจะเข้าสถานีเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้สังเกตการคนแรกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้สังเกตการอีกคนได้เมื่อรถไฟเข้ามาใกล้มีรายงานว่าพนักงานขับรถไฟเข้าสู่ชานชาลาหลังจากได้รับสัญญาณจากผู้สังเกตการที่2ว่าคนงานทุกคนออกจากรางรถไฟแล้วแต่ในเหตุการณ์นี้พวกเขายังไม่ได้ออกไปผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในค่ายกักขังของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นเกี่ยวกับการกักขังหมู่ครั้งนี้วันที่23สิงหาคมเป็นวันครบรอบ81ปีนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตสั่งการให้ทหารและพลเรือนชาวญี่ปุ่นในจีนและที่อื่นๆถูกส่งไปยังค่ายแรงงานในไซบีเรียและสถานที่อื่นๆเมื่อวันอาทิตย์ที่23มีผู้คนประมาณ200คนร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในพิธีที่สุสานแห่งชาติชิโดริงาฟูจิในกรุงโตเกียวงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมอดีต

ผู้ถูกกักขังและครอบครัวผู้เสียชีวิตกระทรวงสวัสดิการของญี่ปุ่นประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 55,000 คนระหว่างถูกกักขังแต่จำนวนที่แท้จริงและระดับความทุกข์ทรมานของผู้ถูกกักขังยังไม่แน่ชัดมีการกู้ซากศพของผู้ถูกกักขัง 22,264 คนแล้วแต่การเก็บกู้ในรัสเซียถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

นักวิจัยชาวญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการคำนวณเชิงควอนตัมหรือระบบที่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปคอมพิวเตอร์ควอนตัมโมเดลแรกของญี่ปุ่นที่ใช้สิ่งที่เรียกว่าอะตอมที่เป็นกลางนั้นขณะนี้กำลังใช้งานอยู่ในจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นคอมพิวเตอร์ควอนตัมใช้พฤติกรรมเฉพาะตัวของอนุภาคเช่นอะตอมและอิเล็กตรอนเพื่อสำรวจความเป็นไปได้หลากหลายในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบอะตอมที่เป็นกลางเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โมเดลของญี่ปุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มที่รวมถึงสถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุลนักวิจัยกล่าวว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวใช้เลเซอร์ในการดักจับอะตอมที่ไม่มีประจุไฟฟ้าไว้ภายในห้องสุญญากาศมีรายงานว่าคอมพิวเตอร์โมเดลนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิห้องซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ระบบระบายความร้อนนี่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมประเภทอื่นๆและสามารถเก็บในแบบที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้นนายอิชิกาวะบุงโยช่างภาพข่าวชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงจากการถ่ายภาพสงครามเวียดนามเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดนางาโนะเมื่อวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมด้วยวัย88ปีระหว่างปี2508ถึง2511นายอิชิกาวะทำงานเป็นช่างภาพอิสระในไซงอนเวียดนามใต้ซึ่งปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้ต่อมาเขาได้เดินทางไปยังเวียดนามเหนือนายอิชิกาวะถ่ายภาพมากกว่า 15,000 ภาพเพื่อบันทึกความเป็นจริงของสงครามเวียดนามเขายังเคยฝังตัวอยู่ร่วมกับทหารอเมริกันในฐานะช่างภาพอีกด้วยนายอิชิกาวะเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในช่างภาพสงครามชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นเขายังปฏิบัติงานในโอกินาวาตั้งแต่ปี2512นายอิชิกาวะถ่ายภาพเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ที่ออกจากฐานทัพอากาศคาเดนะไปยังเวียดนามและภาพทหารที่ถูกส่งไปยังเวียดนามด้วยเขาเดินทางไปเวียดนามเมื่อปีที่แล้วเพื่อเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ50ปีของการสิ้นสุดสงครามเวียดนามบรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียในญี่ปุ่นกำลังออกมาตรการเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของบุตรหลานการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลกำลังพิจารณากฎระเบียบใหม่ท่ามกลางความกังวลว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเยาวชนบริษัทเมตายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐเริ่มใช้งานฟีเจอร์แจ้งเตือนผู้ปกครองบนแพลตฟอร์ม Instagram ในญี่ปุ่นในเดือนนี้ระบบจะแจ้งเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองผ่านอีเมลหรือแอปพลิเคชันหากตรวจพบว่าผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่นค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง TikTok ซึ่งเป็นเว็บไซต์แชร์วิดีโอได้เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเพื่อปกป้องผู้เยาว์ฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ปกครองจำกัดระยะเวลาการรับชมของบุตรหลานและจำกัดการรับชมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าผลงานสุดท้ายของฮิงาชิโนะเคโงะนักเขียนนวนิยายชื่อดังชาวญี่ปุ่นวางจำหน่ายแล้วเมืองโมริโอกะคึกคักจากเทศกาลเต้นรำโมริโอกะซันซะนักท่องเที่ยวแห่ชมเทศกาลเสาโคมไฟคันโตจัดขึ้นในเมืองอากิตะและงานแห่ศาลเจ้าจำลองเทงงุที่ผู้ร่วมขบวนล้วนเป็นผู้หญิงสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวในวันจันทร์ที่24สิงหาคมอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นโดยบางพื้นที่อุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสตั้งแต่ช่วงเช้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าสภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่เนื่องจากระบบความกดอากาศสูงปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพื้นที่ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อเดือนที่แล้วในจังหวัดคุมาโมโตะกำลังเผชิญอากาศร้อนจัดเช่นกันเมื่อเวลา 14:00 นของวันจันทร์ที่24อุณหภูมิสูงถึง 37.6 องศาเซลเซียสในเมืองโคซะและ 37.4 องศาเซลเซียสในเมืองยัตสึชิโร่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึงระดับอันตรายในพื้นที่วงกว้างในช่วงบ่ายจนถึงเวลา 14:00 นอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ 39.3 องศาเซลเซียสในเมืองโอซึและ 38.6 องศาเซลเซียสในเมืองเกียวโตจังหวัดเกียวโตมีการประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกใน31จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันโตจนถึงจังหวัดโอกินาวาตำรวจในจังหวัดโทจิงิทางเหนือของกรุงโตเกียวสันนิษฐานว่าความผิดพลาดหลายประการอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตที่สถานีรถไฟสายนิโกของบริษัทรถไฟโทบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมคนงานชาย4คนถูกรถไฟด่วนชนและเสียชีวิตขณะกำลังฉีดพ่นยาฆ่าวัชพืชตามรางรถไฟที่สถานีชินคานุมะในเมืองคานุมะเมื่อวันอาทิตย์ที่23ตำรวจได้เข้าตรวจค้นสำนักงานของบริษัทโทบุเคนเซจึซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทรถไฟโทบุเนื่องจากต้องสงสัยว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพจนมีผู้เสียชีวิตบริษัทโทบุเคนเซจึได้รับสัญญาจ้างจากบริษัทแม่ให้กำจัดวัชพืชตามรางรถไฟเจ้าหน้าที่บริษัทรถไฟโทบุกล่าวว่าในวันนั้นมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง2คนอยู่ในบริเวณใกล้สถานีเพื่อดูแลความปลอดภัยของคนงานที่ทำงานอยู่ตามรางรถไฟผู้สังเกตการคนแรกมีหน้าที่ตรวจดูว่ามีรถไฟกำลังเข้ามาหรือไม่และแจ้งให้ผู้สังเกตการคนที่2ทราบเมื่อรถไฟมาถึงผู้สังเกตการคนที่2นี้เป็นผู้ที่ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนงานย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่รถไฟจะเข้าสถานีเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้สังเกตการคนแรกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้สังเกตการอีกคนได้เมื่อรถไฟเข้ามาใกล้มีรายงานว่าพนักงานขับรถไฟเข้าสู่ชานชาลาหลังจากได้รับสัญญาณจากผู้สังเกตการที่2ว่าคนงานทุกคนออกจากรางรถไฟแล้วแต่ในเหตุการณ์นี้พวกเขายังไม่ได้ออกไปผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในค่ายกักขังของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นเกี่ยวกับการกักขังหมู่ครั้งนี้วันที่23สิงหาคมเป็นวันครบรอบ81ปีนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตสั่งการให้ทหารและพลเรือนชาวญี่ปุ่นในจีนและที่อื่นถูกส่งไปยังค่ายแรงงานในไซบีเรียและสถานที่อื่นๆเมื่อวันอาทิตย์ที่23มีผู้คนประมาณ200คนร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในพิธีที่สุสานแห่งชาติชิโดริงาฟูจิในกรุงโตเกียวงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมอดีต

นักวิจัยชาวญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการคำนวณเชิงควอนตัมหรือระบบที่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปคอมพิวเตอร์ควอนตัมโมเดลแรกของญี่ปุ่นที่ใช้สิ่งที่เรียกว่าอะตอมที่เป็นกลางนั้นขณะนี้กำลังใช้งานอยู่ในจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นคอมพิวเตอร์ควอนตัมใช้พฤติกรรมเฉพาะตัวของอนุภาคเช่นอะตอมและอิเล็กตรอนเพื่อสำรวจความเป็นไปได้หลากหลายในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบอะตอมที่เป็นกลางเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โมเดลของญี่ปุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มที่รวมถึงสถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุลนักวิจัยกล่าวว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวใช้เลเซอร์ในการดักจับอะตอมที่ไม่มีประจุไฟฟ้าไว้ภายในห้องสุญญากาศมีรายงานว่าคอมพิวเตอร์โมเดลนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิห้องซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ระบบระบายความร้อนนี่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมประเภทอื่นๆและสามารถเก็บในแบบที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้นนายอิชิกาวะบุงโยช่างภาพข่าวชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงจากการถ่ายภาพสงครามเวียดนามเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดนางาโนะเมื่อวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมด้วยวัย88ปีระหว่างปี2508ถึง2511นายอิชิกาวะทำงานเป็นช่างภาพอิสระในไซงอนเวียดนามใต้ซึ่งปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้ต่อมาเขาได้เดินทางไปยังเวียดนามเหนือนายอิชิกาวะถ่ายภาพมากกว่า 15,000 ภาพเพื่อบันทึกความเป็นจริงของสงครามเวียดนามเขายังเคยฝังตัวอยู่ร่วมกับทหารอเมริกันในฐานะช่างภาพอีกด้วยนายอิชิกาวะเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในช่างภาพสงครามชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นเขายังปฏิบัติงานในโอกินาวาตั้งแต่ปี2512นายอิชิกาวะถ่ายภาพเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ที่ออกจากฐานทัพอากาศคาเดนะไปยังเวียดนามและภาพทหารที่ถูกส่งไปยังเวียดนามด้วยเขาเดินทางไปเวียดนามเมื่อปีที่แล้วเพื่อเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ50ปีของการสิ้นสุดสงครามเวียดนามบรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียในญี่ปุ่นกำลังออกมาตรการเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของบุตรหลานการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลกำลังพิจารณากฎระเบียบใหม่ท่ามกลางความกังวลว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเยาวชนบริษัทเมตายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐเริ่มใช้งานฟีเจอร์แจ้งเตือนผู้ปกครองบนแพลตฟอร์ม Instagram ในญี่ปุ่นในเดือนนี้ระบบจะแจ้งเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองผ่านอีเมลหรือแอปพลิเคชันหากตรวจพบว่าผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่นค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง TikTok ซึ่งเป็นเว็บไซต์แชร์วิดีโอได้เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเพื่อปกป้องผู้เยาว์ฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ปกครองจำกัดระยะเวลาการรับชมของบุตรหลานและจำกัดการรับชมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าผลงานสุดท้ายของฮิงาชิโนะเคโงะนักเขียนนวนิยายชื่อดังชาวญี่ปุ่นวางจำหน่ายแล้วเมืองโมริโอกะคึกคักจากเทศกาลเต้นรำโมริโอกะซันซะนักท่องเที่ยวแห่ชมเทศกาลเสาโคมไฟคันโตจัดขึ้นในเมืองอากิตะและงานแห่ศาลเจ้าจำลองเทงงุที่ผู้ร่วมขบวนล้วนเป็นผู้หญิงสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น